ปิดประตูให้พี่หน่อยที่รักเธอได้ยินไหมพี่ไม่เมาเปิดประตูให้พี่หน่อยใครจะว่าพี่เมาพี่ไม่เมานะ

คนดังคนดับหรือว่าคนประสบความสำเร็จมันก็คนเหมือนกันเพลงที่พุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้องเป็นเพลงที่สองนั้นก็ชื่อว่าเพลงที่อาจารย์สดใสลมโพทองเป็นผู้ประพันธ์นะครับชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนก็เป็นเพลงในจังหวะอ้อมบิดนะที่เรียกว่าเป็นเพลงที่อาจารย์สดใสรุ่งโพทองเป็นผู้ประพันธ์ไว้ตั้งแต่ปี2017นะครับชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนในเวอร์ชั่นของพุ่มพวงดวงจันทร์ส่วนสดใสลมโพทองก็ร้องเช่นเดียวกันนะครับหลายๆคนนักร้องก็นำเพลงนี้มาขับร้องแต่ที่คุณขอมานี่เราก็จัดกันให้สำหรับคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่อำเภอสิงหนครหมู่ที่3สติงหม้อนะครับใน2เพลงแรกเข้าสู่รายการเล่าการตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 นะครับเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนั้นเดิมๆอาจารย์สดใสลมโพทองเป็นผู้แต่งชื่อข้ามคนจะจนใจนะในยุคนั้นนะครับประมาณ2517นะครับข้ามคนจะจนใจเศรษฐกิจก็แย่นักร้องลูกทุ่งก็ไม่มีงานทำงานก็ว่างแต่เขียนเพลงได้นะครับมีความสามารถก็เลยแต่งเพลงหลายเพลงเอาไปให้ในห้างในห้างก็ผู้เป็นผู้ที่ชุบชีวิตเป็นผู้ที่ลำโพงประกาศถึงความมีชื่อเสียงโด่งดังความสามารถนะครับแต่ในยุคนั้นนะฮะจะพลัดจะพลูไปเจอในห้างที่เขาก็ไม่ค่อยสนใจสดใสลมโพทองก็เสนองานของตัวในห้างหยิบเพลงที่แต่งเตรียมไว้นะครับเพลงไกด์ที่แต่งเพียมที่เตรียมไว้ให้เสนอบริษัทมาดูพลิกไปพลิกมาก็ขยำทิ้งนะขยำทิ้งลงสู่ตะกร้าข้างโต๊ะทำงานน่ะนะที่สำนักงานของบริษัทนะเพลงนี้ก็เลยชื่อเพลงว่าข้ามคนจะจนใจเพราะเป็นเพลงที่อาจารย์สดใสรุ่งโพทองได้เขียนในจังหวะออบิทนี่แหละให้ได้รับทราบกันถึงว่ามันคนเรามันไม่แน่นอนนะเหมือนกับชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนะครับที่ไปที่มาของเพลงนะสะท้อนถึงชีวิตสัจธรรมของมนุษย์ว่ามีขึ้นมีลงมีทั้งช่วงที่ชีวิตรุ่งเรืองถึงคราวดังนะถึงคราวตกอับเอาหลังลงความดังดับอับจนก็ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนคล้ายกับเพลงคนล้มยาข้ามสะท้อนชีวิตของตัวศิลปินผู้แต่งนะฮะผ่านมรสุมชีวิตมาหลายรูปแบบนะครับสดใสลมโพทองนี่เรียกว่าเป็นแมวก้าวชีวิตนะครับล้มแล้วลุกแล้วล้มอีกจนกระทั่งประสบความสำเร็จมากมายสายันสัญญาพุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้องตัวท่านเองก็มีเพลงดังๆมากมายนะครับในยุค40ลักน้องพรนั่นก็เป็นที่ประจักษ์กันแล้วสำหรับที่ไปที่มาของเพลงที่คุณขอมาเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ส่วนเพลงที่ฟังเป็นเพลงแรกก็ขอฉบับของสุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับครูฉลองผู้สว่างเป็นผู้ประพันธ์ก็ฟังกันไปคุยกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับเป็นประจำสำหรับวันเสาร์นั้นเราตั้งชื่อไว้ว่าลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆฟังเพลงที่คุณซึ้งคุณชอบคุณสนุกคุณมีความสุขเราก็มีความสุขกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งด้วยกันนะครับที่ VR Radio นั้นได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมไม้คาสุวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์ขอบคุณที่ติดตามรับฟังหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงกระดีสตริงก็ยังก็โทรมาที่0843002556 0943563991นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกัน
ในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับกังวานไผ่ลูกเพชรบอกอย่าอยาก

16ปีแห่งความหลังยังฝังจิตเปรียบชีวิตสุรพลเมื่อหนหลังเคยสุขล้ำเหลือล้นจนหน้าชังยามผิดหวังช่างคืนขมตรมูลาหรือไม่ลงเพลงเลิศล้ำสุดดำสุดดำดื่มไม่เคยลืมได้ลงทรงคุณค่าบทเพลงร้องก้องหูอยู่ทุกคราดำเนินจ๋าจำฝังติดในจิตใจนี่ก็เป็นเพลง16ปีแห่งความหลังนะครับเป็นเพลงสุดท้ายแห่งชีวิตของการร้องเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญซึ่งท่านก็ประพันธ์เองนะครับขับร้องแล้วก็บางเวทีการแสดงดนตรีก็ยังมีรีวิวหรือละครเพลงสั้นๆอยู่ด้วย16ปีแห่งความหลังจึงก็เป็นเพลงที่หลายคนได้ฟังกันมาสำหรับคอเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่อง16ปีแห่งความหลังจากการประพันธ์ของครูสุรพลและก็ภาพยนตร์นั้นก็ศรีนวลสมบัติเจริญนะครับเป็นผู้อำนวยการสร้างมิตรชัยบัญชาเป็นผู้แสดงเป็นครูสุรพลในยุคนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องนึงนะครับสุรพลลูกพ่อฉายพร้อมกันนะครับที่เอ็มพายเฉลิมไทยก็เรียกว่าประชันกันละสุรพลลูกพ่อนั้นคุณพ่อของครูสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยเป็นผู้ดำริคิดขึ้นให้บรรจบเจริญพรมันจบใจพระนะครับเป็นเงาเสียงของครูสุรพลและก็เงาการแสดงตัวจริงด้วยนะครับนะเรื่องไหนดีเรื่องไหนดังเรื่องไหนทำรายได้มากกว่าก็คงจะหลายคนคงจะรู้ดูกันอยู่นะมีคุณป้าคนหนึ่งนะครับแกเก็บหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสมัยหัวเขียวขาวดำตั้งแต่ครูสุรพลเสียชีวิตหน้าแรกนะเอาไว้ในตู้เรียกว่าเป็นเรื่องที่เก็บเอาไว้เพื่อที่จะรำลึกถึงความทรงจำปัจจุบันนี้คงจะหายากแล้วนะป้านะคงจะมีค่ามีราคาแล้วแหละเป็นของเก่าตั้งแต่2511นะ2511เสียชีวิต16สิงหาคมก็วันเดียวกันกับทางด้านของElvis Presley ราชาล็อกแอนด์โรลของฝั่งสหรัฐอเมริกาอีกฝากหนึ่งนะของเตวีดเสียชีวิตเช่นเดียวกัน16ปีอย่างความหลังกับราชาล็อกแอนด์โรลนี่ตายวันเดียวเดือนเดียวกันนะครับแต่คนละพศแอลวิสเพรสลีย์รู้สึกจะตายเสียชีวิตด้วยกินยาลดความอ้วนลดน้ำหนักมากเกินไปนะก็เลยน็อกช็อก2120นะฮะเรียกว่าเป็นทั้งราชาเพลงล็อกราชาเพลงล็อกแอนด์โรนและก็ครูสุรพลก็ในเมืองไทยเรารู้จักกันดีฟังกันไปคุยกันไปในด้านของเพลงเก่าเราชอบนะมามอบกันให้นะครับคุณขอแบบฉบับของลูกกรุงมาบ้าง3ผู้นานเพลงนั่นก็คือทุ่งรวงทองของชลินนันทนาครนะครับศิลปินแห่งชาติจำเลยรักของสวรีภคาพันธ์บ้านทรายทองนะมีความเป็นมาอย่างไรจะได้ฟังกันนะครับวันนี้เราเปิดกว้างแบบฉบับของลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานนำรถเข้าไปตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หรือว่าจะเป็นทางด้านของงานซ่อมเครื่องยนต์โดยเฉพาะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างการันตีกันได้กับงานซ่อมฝีมือของสมหมายค่ะสวิตบ้านบางดานสงขลาตั้งอยู่ใกล้ๆเซเว่นอีเลเว่นบ้านบางดานบริการเป็นกันเองปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์กันได้ครับที่0624565556สมหมายค่ะสวิตบางดานสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปรารถนาดีในรายการนี้ผู้สนับสนุนรายการ VR Radio 88.75 เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้นะเสนอเพลงลูกกรุงกันบ้างอ่านเพลงที่ครูพีระศรีบุปผาเป็นผู้ประพันธ์นะครับครูพีระนี่ลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีแต่ส่วนใหญ่ถนัดไปทาง
เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีนะครับประพันธ์คำร้องเนื้อร้องทำนองต่างๆเหล่านี้สมัยก่อนอยู่กับวงดนตรีของจุฬารัฐด้วยนะครับอาจารย์พิรัตน์ดีบุปผามาฟังเพลงแรกกันก่อนครับจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาทุ่งรวงทองโดยชลินทร์ธนาคร

บ้านทรายทองก็เป็นเพลงดังในอดีตนะครับพร้อมทั้งเป็นละครเวทีกันมาก่อนจะเป็นภาพยนตร์ทั้งทีวีและก็โรงภาพยนตร์นะครับเรียกว่าเป็นมหากาพย์ที่ก็คุณกอสุรางคนางทำมาเป็นหนังสือเล่มยาวนะครับหลายตอนทีเดียวนะกอสุรางคนางก็เคยได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกับผู้ประพันธ์เพลงบ้านทรายทองก็คือครูชาลีอินทรวิจิตรนี่แหละนะทำเป็นละครเวทีช่อง4บางขุนพรหมแล้วก็ยังมีภาพยนตร์ผู้แสดงก็คือนิกผู้ที่ร้องมาสักครู่นี้ครับสุขุนสวรีประกาศพันธุ์ศิลปินแห่งชาตินะครับก็นำมาเป็นละครโทรทัศน์กันอีกอรัญญานามวงฉลองสีมาเสถียรแต่เวอร์ชั่นที่คนรู้จักกันดีก็คือใครล่ะคนขอเพลงนี้คงจะได้ดูกันละคงจะชอบจรุณีสุขสวัสดิ์กับพ่อจีดแก่นเพชรหรือจะไม่ชอบก็บุรีจะมาภัยอีสรัญญูวงกระจ่างนะครับมีกันหลายเวอร์ชันมีกันหลายมากมายครับนวนิยายที่เกี่ยวกับเด็กสาวได้รับมรดกกองโตจากสมบัติเจ้าคุณปู่เจ้าคุณย่านั่นแหละนี่ก็เรามาฟังเพลงแล้วก็มาพูดกันถึงละครกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับบ้านทรายทองพจมานนะครับก็เรียกว่าเป็นละครเวทีละครเพลงแล้วก็พร้อมทั้งภาพยนตร์ทั้งทีวีทั้งในโรงภาพยนตร์ใหญ่นะครับก็เป็นเพลงที่ครูชาลีอินทรจิตนะครับได้สร้างสรรค์กันไว้ในโลกของเสียงเพลงจำเลยรักก็เป็นผู้นานเพลงของครูชาลีดารุวิจิตเช่นเดียวกันนะครับคุณสวรีประกาชัดประกาพันนั้นก็เป็นผู้ขับร้องตามคำขอของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆส่งเพลงเข้ามาได้นะครับไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณสำหรับเพลงวาสนาคนจนรุ่งรุดีแพ่งผ่องใสเป็นผู้ขับร้องนะคุณส่งเข้ามาทั้ง0843002556 0943563991

ฟังกันยาวๆของครูไวยพจน์ประสุพันธ์ศิลปินแห่งชาติผู้จากไปนะครับสำหรับพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณ4ภาคอยากดังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ผ่านมาเกือบครึ่ง1ชั่วโมงแล้วนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายค่าเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างเยื้องค่ารามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับก็คงจะส่งเพลงให้คุณนึกฟังได้รับฟังก่อน6โมงเย็นเคารพธงชาติก็อีก1ชั่วโมงรออยู่ข้างหน้านะครับไม่ใช่ของฟรีกระป๋องสีพลนุช

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

เพลงเพื่อชีวิตของน้าหมูพงเทพประดนชำนาญก็ส่งมาจากบ้านบ่อเตยนะครับสองพุ่นหานเพลงที่จะได้ฟังต้นกับขี่ที่ฟังผ่านกันไปนั้นลิงทมนชีวิตจริงของพงเทพก็เข้าป่าล่าสัตว์เหมือนกันฮะตอนวัยหนุ่มน้อยก็เห็นเหตุการณ์สะเทือนใจไปยิงแม่ลิงเข้าแล้วเกิดเพลงนี้แหละครับลิงทมนส่วนเพลงที่สองเราจะได้ฟังพงเทพต้นขับขี่และก็สายันอีกสองเพลงนะครับส่งเข้ามาจากบ้านบ่อเตยในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าสวิตบางดันสงขลาลุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นประจำกันช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่เราเปิดกว้างให้กับเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงสตริงหรือว่าจะเป็นทางด้านของลูกทุ่งเหมือนเดิมลูกทุ่งเก่าก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับมอไปกับพี่น้องทาเสาน้องแจน้องธรรมช่างยุทธน้องดำน้องเบาเหยียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนาวมินครับจากหนุ่มบ่อเตย

วยังพี่แท้งอีกสองคนอันเป็นสำหรับลูกทุ่งของสัญญาสัญญานะครับนั่นก็คือตะวันร้อนที่หนองหานและก็เพลงหนาวลมที่เรนูนะจากบ้านบ่อเตยรอฟังกันอยู่ในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอมาก็สักครู่เดี๋ยวจะจัดให้ตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้กันก่อนสำหรับอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางด่านสงขลาเวลาจะผ่านกันไปปีก็ยังมีคุณภาพในการรับรถการตรวจเช็คและก็บริการเหมือนเดิมนะครับหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้บริการเป็นกันเองอยู่ที่บ้านบางด่านสำหรับอู่รถยนต์สมัยค่าสวิต0624565556ปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์กันก็ได้นะครับตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับสายันสัญญาในชุดบิ๊กฮิตหนาวลมที่เรนูตะวันร้อนที่หนองหานจากคำขอของบ้าน

0: ก็ฟังผ่านกันไปนะครับในด้านของเพลงเก่าเราชอบเฉพาะวันเสาร์นั่นก็คือเรื่องราวของยิ่งยงยอดบัวงามพี่บ่าวยูเลเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับคุณอยากขอเพลงลูกกรุงมาก็ได้สตริงก็มีเพื่อชีวิตก็อยากในรายการเล่าขานตำนานเพลง VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์รุ่งเรืองอลัยยนต์และก็มาที่โลไม้พนาพันธ์กันบ้างนะครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357มาฟังยอดรักสลักใจกันบ้างครับหนุ่ม
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลฮัลโหลฮัลโหล123 123อ้าวพนักงานหันลำโพงเข้าสู่จอถ้าจอมันใหญ่ก็หันจอเข้าไปใส่ลำโพงก็แล้วกัน

0: าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074311475

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.fangonline.com